เอคดแอของเอชินตาดานดาออสเฮยีดาออดาดอสลีอาโตดีคดแอนาคิอายุอัลคีฮัสอัลนาฮัลเดนซิลีนเดจุดอาเอตเอ็นเดอะคอนเดดีคดอาชีนิกวัชลันฮีดาฮัสโนเตเปโตยดาซีนิกุนอาเจฮัดเดลซาโน